ผู้โดยสารโปรดทราบขบวนรถด่วนพิเศษที่5ขบวนรถไฟสายสงบกำลังจะเข้าสู่ชานชาลาที่13ท่านผู้โดยสารโปรดเตรียมตัวให้พร้อม